0: โรงเบียร์มรณะปมใช้ไฟเกินจนลัดวงจรคปภ.ชี้แจงโรงเบียร์ทำประกันไว้40ล้านแต่คุ้มครองเฉพาะอาการทรัพย์สินภายในร้านส่วนผู้เสียชีวิตพบ11รายมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อเร่งประสานบริษัทประกันออกเช็ครอจ่ายให้แล้วแม่น้องดินทิติวัฒน์นักร้องวงทศกัณฐ์เผยตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการประสานใดๆจากทางร้านและช่วยเหลือเรื่องศพค่ารักษาพยาบาลเลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือเหยื่อพบพนักงานสอบสวนเผยนาทีชีวิตที่รอดออกมาได้ด้านตำรวจถลางภูเก็ตลุยตรวจสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำรอยโรงเบียร์กรุงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกทม.นะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกทม.เผยว่ากทม.กำลังเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพค่ะโดยผู้ว่ากทม.สั่งให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่แก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมีสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งกระจายอยู่ทั้ง50เขตค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่ากทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผบ.ชน.สอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์กทม.สั่ง50สำนักงานเขตปูพรมตรวจร้านเหล้า919แห่งให้เสร็จสิ้นใน1เดือนเน้นตรวจระบบไฟทางหนีไฟและโครงสร้างอาคารรวมเพิ่มฟีเจอร์บนทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนถ่ายภาพและพิกัดแจ้งจุดอันตรายตลอด24ชั่วโมงโวเปิดแค่วันเดียวประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วกว่า30แห่งขณะที่คปภ.ระบุยอดเสียชีวิต33รายยืนยันตัวตนได้แล้ว28รายเบื้องต้นพบ11รายมีประกันภัยค่ะ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะคือเรื่องของประธานกสทช.นะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามในมาตรา8ค่ะวงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่จึงถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรเพราะว่ามีลักษณะต้องห้ามในคุณสมบัตินะคะพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะบอร์ดสรรหาชี้นายแพทย์สรณะบุญชัยขออภัยค่ะบุญใบชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะคะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกสทช.ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของยาเสพติดกันบ้างนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์แอร์สาวมีนาขนยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับก็นึกว่าบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดจะเกรงกลัวนะคะแต่ไม่เลยค่ะล่าสุดมาเจออีกแล้วเป็นอีกแก๊งหนึ่งค่ะให้สาวไทยหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่โชคดีค่ะว่าสาวไทยรายนี้เกิดหวาดระแวงนะคะก็เลยเปิดดูว่าสิ่งของข้างในมีอะไรจนพบความผิดปกติว่ากระปุกมะขามเปียกค่ะทำไมถึงหนักมากกว่าปกติก็เลยแกะดูจนรู้ว่าข้างในซุกยาไอเอาไว้เธอก็เลยไม่หิ้วไปญี่ปุ่นแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถจับกุมตัวนายสมพงษ์แก้วผาดีชาวปทุมธานีเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าหิ้วของได้แล้วค่ะที่บ้านบนถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีก็แจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก่อนคุมตัวไปสอบปากคำซึ่งเรื่อง ื่องนี้นะคะทางนายสมพงษ์ให้การว่าคบหากับแฟนสาวชาวเวียดนามมากว่าปีนึงค่ะขณะนี้เนี่ยแฟนสาวเองก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับมาเดือนสิงหาคมเขาเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารไปทำธุรกรรมเพื่อให้เกิดความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ะว่ามีการเอาบัญชีของเขาไปทำอะไรบ้างแต่ตำรวจบอกจากการสอบสวนสืบสวนขยายผลไม่พบว่าตัวนายสมพงษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุชิ้นนี้ค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะตามรวบแล้ว1ล่าตัวเพิ่มอีก4แก๊งซุกไอซ์ให้สาวหิ้วไปญี่ปุ่นบุกรวบหนุ่มใหญ่เอี่ยวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกฝากหิ้วไปญี่ปุ่นได้คาบ้านพักย่านปทุมธานีเค้นสอบปมเจ้าของบัญชีรับโอนเงินอ้างให้แฟนสาวเวียดนามยืมไปทำธุรกรรมแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรตำรวจขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติม4มีชาวเวียดนามด้วยคาดเครือข่ายข้ามชาติมีไม่ต่ำกว่า15คนค่ะ
1: ในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของการจับหนุ่มบัญชีม้าในเรื่องของแก๊งเวียดนามที่เป็นเรื่องของมะขามเปียกเช่นเดียวกันแต่ว่าของไทยรัฐพาดหัวแบบนี้ค่ะจับหนุ่มบัญชีม้ายึดไอซ์2โลแก๊งเวียดนามใช้มุกแอร์มีนาสาวนักฮิ้วเอะใจก่อนบินญี่ปุ่นผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50ปีขอโทษค่ะผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50บัญชีม้าแก๊งยาเสพติดข้ามชาติหลังพบชื่อโอนเงินจ้างสาวรับจ้างหิ้วกระปุกมะขามเปียกเข้าญี่ปุ่นแต่สาวนักฮิ้วเกิดเอะใจหนักผิดปกติเปิดดูเจอยาไอซ์2กิโลกรัมอยู่ข้างในโร่แจ้งตำรวจขยายผลเป็นฝีมือแก๊งเวียดนามใช้มุกอวตารสั่งตัดตอนผ่านไรเดอร์พบปลายทางส่งที่โตเกียวล่าสุดออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว4รายค่ะ
0: ค่ะนามีรัสเซียค่ะก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าทางตำรวจไปบุกลุยที่จังหวัดชลบุรีไปเจอหมู่บ้านที่เขาขายแล้วก็โฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียมีคนไทยเป็นนอมินีด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะบุกทลายใหญ่นอมินีรัสเซียบิ๊กรานนำลุยค้น41จุดชลบุรีบิ๊กรานพร้อมนพศิลป์นำตำรวจบุกค้นชลบุรี41จุดทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติให้กับคนต่างด้าวเป้าหมายหมู่บ้านหรูบางละมุงพัทยาใช้คนไทยจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดินความเสียหายกว่า235ล้านพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซียประกาศขายและให้ชาวบ้านพร้อมเรียกว่าหมู่บ้านของชาวรัสเซียพบค่ะร่วมกันกับคนไทยผู้ทำบัญชีตั้งบริษัทถือครองบ้านเดียวในโครงการสอพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะในเรื่อง
0: ส่วนประเด็นต่อไปนะคะมากันที่เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องของบอลโลกเราก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเองค่ะก็มีประเด็นบอลโลกให้ติดตามกันนัดชิงเดือดสเปนอาร์เจนตินาเวสซี่ยามานแย่งแชมป์สิงโตตราไก่ลุ้นอันดับ3สเปนอาร์เจนตินาสุดศึกชิงบอลโลกเมสซี่นำฟ้าขาวล่าแชมป์สมัย4หวังป้องกันแชมป์ได้ทีมแรกใน64ปีด้านยามานนำทัพกระทิงดุลุ้นแชมป์สมัย2มีใครดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังต้องติดตามกันค่ะไปลุ้นแชมป์กันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
1: มาดูในส่วนของสาธารณสุขบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนเช่นเดียวกันในเรื่องของอสพ.นะคะว่ามีดราม่าอสพ.แย่งงานพยาบาลค่ะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ในสังคมเป็นวงกว้างนะคะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมจ้างเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.นะคะก็มีกระแสตามมาว่าจะเป็นการแย่งงานอสม.หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการรับสมัครอสพ.นั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติทดแทนพยาบาลวิชาชีพเป็นเพียงกำลังเสริมของทีมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องในการดูแลประชาชนในชุมชนและไม่สามารถมาเปรียบเทียบจำนวนการจ้างระหว่างกันได้ค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้คู่เดิมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: และขณะเดียวกันในกัมพูชาเองเขาก็ต้องการหาข้อยุติในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อที่จะร่วมกันหาผลประโยชน์นะในแง่ของพลังงานซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่ามันมีผลประโยชน์พลังงานใต้อ่าวไทยเนี่ยจำนวนมหาศาลก็คงจะเห็นได้จากที่คุณเซนเนี่ยโอ้โหเขาพูดคุยกันกับทางคุณทักษิณเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานถึงขนาดโอ้ยอมทุกอย่างกับคุณทักษิณเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ทางคุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดเนี่ยเปิดประเด็นเลยทำให้เป็นทำให้ทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าคุณไปคุยกับคุณเซนมาเพื่อต้องการจะแบ่ง50-50
1: ท็อกที่งาน
0: เนชั่นนั่นแหละก็เลยเปิดโลกให้ได้รู้กันเลยว่าอ๋อคือคุณไปตกลงกันมาแล้วใช่ไห
1: ม
0: กับทางคุณเซนเนี่ย50-50นี่แหละแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนตอนนี้เราก็ยกเลิก MOU 44แต่ว่าเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะกับทางฝั่งกัมพูชาอีกประเด็นหนึ่งที่กัมพูชาเขาต้องการก็คือเรื่องดินแดน
1: จะคือจะทวงคืนนะทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเอง
0: แต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าเขาเองเขาก็เคยมีสิทธิ์ในการครอบครองอะ
1: เคยอยู่มาก่อน
0: ใช่คือฉันเคยอยู่ในพื้นที่เนี้ยแล้วอยู่ดีเนี่ยฉันไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ได
1: ้
0: ก็จะแบบไม่พอใจก็มาจากการสู้รบที่ผ่านมาได้แหละที่เราสามารถยึดไอ้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเราโดยปริยายแล้วก็ไปสร้างความไม่พอใจให้กับทางฝั่งกัมพูชาเพราะนั้นกัมพูชาเองเขาต้องการไอ้พื้นที่เหล่านี้ที่เขาอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นของเขาเนี่ยกลับคืนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องการแต่ทีเนี้ยมาถึงวันนี้นะเชื่อเลยนะว่าพอจีนเนี่ยเขาประกาศว่าเขาอะจะเป็นคนกลางหลายคนตั้งคำถามเลยว่าให้ทายซิว่าจีนจะเข้าข้างใครให้ทายซิTikTok ว่าจีนจะเข้าข้างใครนี่ไม่ต้องอะไรนะไปถาม AI
1: โอ้นี่ช่วงหลังนี่คุยกับ AI บ่อยอะเนี่ยอะไร Gemini ChatGPT
0: ใช่พวกนั้นถามมานี่ปุ๊บเนี่ยโอ้ยคิดดูขนาด AI ยังบอกเลยนะว่าจีนเข้าข้างกับกัมพูชา
1: อุ้ย
0: เออ
1: เหรออ
0: ้าวนี่เขาบอกเลยอะในเชิงนโยบายทางการทูตเนี่ยจีนเนี่ยยังไงเขาต้องใช้แนวทางในการรักษาสมดุลแล้วก็วางตัวเป็นกลางโดยเรียกร้องทั้งสองประเทศเนี่ยโอ้ยคือข้างนอกเนี่ยเราบอกโอ้ยให้สองประเทศแบบเจรจาสันติภาพอะไรเงี้ยแต่ในมิติทางยุทธศาสตร์เนี่ยคือจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอยู่แล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมเขาขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับกัมพูชาทั้งในแง่ของความช่วยเหลือทางทหารแล้วก็การลงทุนระดับเมกะโปรเจกต์อ่ะเนี่ยมันก็คือแสดงให้เห็นถึงความโน้มเอียงไปทางฝั่งของกัมพูชาที่เขาเนี่ยช่วยเหลือคือขออะไรก็ได้อ่ะเออใช่ไหมทำไอ้ท่าเทียบเรือเรียมก็ได
1: ้
0: อย่างมาขอทางฝั่งไทยเนี่ยโอ้โหมันนะมันมีขั้นตอนมีอะไรแต่ว่านี่คือเขาจัดการเบ็ดเสร็จคนเดียวการปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้อง

0: ก็คือมันเราก็เดาไว้แล้วอ่ะเขาก็ต้องบอกว่าเป็นออเดอร์เก่าซึ่งเขาอ่ะได้พยายามดึงเขาเรียกว่าพยายามชะลอไม่ส่งเพราะว่าช่วงนั้นเห็นลบการแต่ว่าช่วงเนี้ย
1: ก็ชะลอไม่ได้
0: มันชะลอไม่ได้แล้วมันต้องทำตามสัญญาก็เลยต้องส่งรถถังให้
1: แต่เขาก็สัญญาว่า
0: จะไม่เอามาใช
1: ้ถ้าเกิดว่าเกิดการสู้รบ
0: แล้วถึงเวลาคิดว่าเขมรจะไม่เอามาใช้เหรอสมมุติว่าถ้าต้องลบกัน
1: อ่
0: ะเพราะว่านี่เขาก็เอามาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนห่างจากชายแดนไม่แบบไม่เยอะอ่ะเอามาฝึกอะไรประมาณเนี้ย
1: แต่ขำอย่างนึงอ่ะที่แบบเขาถึงขนาดที่ว่าที่เนี่ยเดี๋ยวจะมันจะมีการประชุมไอ้การประชุมหนึ่งไอ้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้
0: าง
1: ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจะต้องจัดการประชุมอ่ะ
0: อันเนี้ยมันสำคัญนะถ้าเรายอมที่จะไม่ประชุมหรือว่าไปประชุมที่จีนมันจะส่งผลตอนเราเป็นประธานอาเซียนนะพี
1: ่
0: ก็คือว่าเดี๋ยวพอปีหน้าโน้นใช่ไห
1: ม
0: พอคิวเราเป็นประธานอาเซียนอ่ะถ้าเขมรเนี่ยยื่นแบบประมาณว่าคัดค้านว่าคนเป็นประธานอาเซียนจะต้องแบบเป็นกลางหรือว่าไม่มีปัญหากับลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพลาดหรือว่าวงที่เราต้องเป็นประธานอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยถ้าอันเนี้ยเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่แต่ว่าไอ้ที่สำคัญอีกอย่างนึงอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราจัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมปุ๊บถามว่านายกกัมพูชาจะเข้ามาในบ้านเราได้มั้ยในเมื่อโดนออกหมายจับ
0: ก็ใช่คือเรื่องมันอยู
1: ่ระหว่าง
0: ยังอยู่คดีย
1: ังเป็นคดีอยู
0: ่ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าอ่ะถึงพอสมมุติอ่ะอย่างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าในปีหน้านู้นต่อจากสิงคโปร์เนี
1: ่
0: ยเราจะเป็นประธานอาเซียนได้ไหม
1: เดี๋ยวค่อยว่าอีกที
0: งั้นเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วมันจะมีผลเลยถ้าเราไปประชุมที่จีนเท่ากับเรายอมรับว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องไปให้คอมเมนต์เขมรจะไม่สามารถมาที่นี่ได
1: ้ก็เขมรก็ไม่ต้องมา
0: ใช่
1: เราก็จัดประชุมไปเนาะเพราะว่าตอนนี้จีนนะคุณผู้ฟังคือจีนนะเขาจะขอเป็นเจ้าภาพแทนไทยเขารู้ว่าเราเนี่ยกระอักกระอ่วน
0: ซึ่งเล็กเชื่อว่าเรื่องนี้เขาต้องปรึกษาก
1: ับเขมรคือเขมรเองคงไปบอกจีนว่าเนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบกระอักกระอ่วนอะไรไงแต่เขมรนั่นแหละจะกระอักกระอ่วนกับการที่ต้องมาไทย
0: คือไทยสถานภาพของเรานะเวลาเนี้ยเราอยู่นิ่งๆเหมือนผู้หญิงนั่งสวยๆฉันไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเจรจากับเธออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเขมรเนี่ยพยายามทุกทางทุกอย่าง
1: วิ่งหูสู้หูซุน
0: ใช่คือตอนนี้ถามว่าเราไม่เจรจาเราก็ไม่เดือดร้อนนะพี่โอเคเราก็เตรียมพร้อมอะไรไปแต่ว่าด้วยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าในบริบทของต่างประเทศของจีนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพยายามด้วยแหละมหาอำนาจอะ
1: เรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับนานาประเทศเนี่ยโอ้ยเขมรเขาเก่งมากก็เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ว่าไปก็ต้องรอดูนะว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าประชุมมันจะเกิดขึ้นปลายปีนี้แล้ว
0: ใช่ไ
1: งว่าจะยอมให้ทางเขาน่าจะคุยกันแล้วมะอันนี้คือพูดเหมือนว่าทางจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพเองอะ
0: คุยกันแล้วล่ะ
1: น่าจะยอมให้จีนเป็นเจ้าภาพเองหรือเปล่าเพราะไม่งั้นจีนก็คงไม่ออกมาพูดหรอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ้าภาพเอง
0: แล้วเขาก็คงอาจจะใช้โอกาสนี้แบบคุยเรื่องเขมรเลยหรือเปล่าแบบแต่เขมรคงเร่งอ่ะพี่เพราะว่าปลายปีเขาคงคิดว่าช้าไปใช่ไหมคือหมายถึงว่าที่จะให้จีนเป็นคนกลางอ่ะตอนแรกถ้าสมมุติไม่รีบอ่ะเราก็อาจจะพอตามมารยาทว่าอ่ะเดี๋ยวเจอกันแม่ของล้านซ้างเลยแล้วกันคุยกันนอกคุยกันวงอีกวงนึงอ่ะใช่ไหมแต่เชื่อได้ว่าเขมรน่ะต้องไปเร่งจีนว่าให้นัดคุยแน่นอนภายในเดือน2เดือนเนี่ยอะไรกว่านะอันนี้เดานะ
1: คือไปมาเนี่ยคือตอนนี้นะว่าไปอ่ะไอ้การเจรจาที่ใช้จีนมาเป็นตัวกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเนาะเป็นความเสี่ยงของเราที่เรากำลังตกอยู่ในเกมของทั้งจีนแล้วก็ทั้งกัมพูชาเลยอ่ะ
0: ใช่หรืออีกทีนึงเราก็เจรจาตามมารยาทแล้วดิฉันก็ไม่ยอมอะไรเลยทั้งสิ้นเช่นไม่ให้ไม่คือเราอ่ะได้เตรียมแผนไว้แล้วว่าไอ้ที่เรายึดเกินไว้
1: อ
0: ่ะก็คือจะเอาไว้เจรจาเนี่ยแหละว่า
1: ไว้ต่อรอง
0: ไว้ต่อรองว่าอันเนี้ยก็คือคืนให้พอเป็นมารยาทไอ้ตรงที่ไม่ใช่ของเราคืออย่างที่บอกไงว่าคนไทยเราอ่ะอันไหนไม่ใช่ดินแดนเราก็ไม่เอาแต่ที่ทหารยึดเกินมาไว้เนี่ยก็คือเพื่อไว้ป้องกันฐานเรากับเพื่อเอาไว้เจรจาในอนาคตจะคืนเฉพาะไอ้ส่วนนี้
1: แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์นะอย่าลืมนะว่าไทยกับจีนเนี่ยคือเป็นมหามิตรที่ดีต่อกันมาแบบเนิ่นนานอ่ะพอมา